0: forget in the final competition in the number 5เนาะปฏิญาปะปฏิญาเนาะ
1: That's fine
0: That's fine
1: 2026
0: Yes
1: At Zhang
0: Zilon
1: Today I would like you to
2: Are you enjoying Pride Week?
0: Yes We all enjoy of course
1: Oh
0: Hey
3: ไม่ร
0: ู้
3: ว่าต
0: ั
3: วเองม
0: ี
3: หางมาก
0: ำลัง
3: จะรวบ
0: เซ็นอยู่ย่าย่าย่าย่าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ไป

0: were contacted. In the Queen and the Man Power 2026.
1: Bye. Bye. Bye. เอาแล้วเพลงดีเอแล้วอ่ะ
2: แล้วคอมจังหวะอยู่ด้วยเนี่ย
1: บาย
3: โ
1: อ้บายคุณสวยมากบายอ๋อ
2: โย
1: ่บาย
2: โย
1: ่ Welcome to Phuket วู
4: It's all about Pride Week It's all about Pride Month
5: กล้องอยู่ไหนอ่ะ
2: นู่น
5: นี
6: ่ I don't know man
7: I don't know God
8: I don't know God play
5: อันนี้เอามาไม่เอามาหน้าจอเลยไม่ได้หน้าจ
0: อ I love you everyone
5: Try you can freeze Dark freeze เลยข้างบน
1: ทำไป
4: What's the headcount now? How many have we got in the studio?

ไปมาไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ